0: บัสฟ้าดาริไปท่าไทยละทับฟ้าดาริเออยันบัสคาริกาบเทยราบักเกย์ชาดีเออบัสตัวไอ้ลีกาวเล่กายเดาลีเออบัสตัวไอ้ลีกาวเล่กายเดาลีเออบัสตัวไอ้ลีกาวเล่กายเดาลีเออNamaskar, wa ala kari, kapa arwai leo chunte ulunja, radio sapalta.
1: Radio sapalta, 103.4 megahertz.
2: Unnama live.